0: นี่เมียจ๋า
1: ค่ะ
0: จะไปไหนเล่า
1: จะไปหุงข้าว
0: ค่ะเดี๋ยวสิ
1: ทำไมเข้าที่ก่อนแหมวุ่นจังเลยไอ้หน้าแหลม